คือแขนกอดสั่งพร้อมมาโอบอ้อมให้โอบคุณละย่าแม่เอ้ยน้ำฟังสั่งกะบอกคุณละคุยลำเกียมยังบ่

าตังปูบังเตโอปีเอ้ยมาตังปูบังบานเตโอมาตังปูหยาปานตังนี่ตังตรงดีเหนือขึ้นมาดีปีลาสายแน่เลยโอ้ยปีหากเอ้ยมืออื่นนาปีเป้งก็บาอีเต่าแต่ก็นามืออื่นเจ้าแล้วนาปีลาชิลิงไปไกลเสียเตโอชิไปแล้วก็ไปดีเนอสิปันปีหางเป้งยาใส่สังเนอปีลาเนอบาเนินเนขามป้าไม้ยะใส่เหนื่อยหนาวสังเนปีลาก้นเสียงเบาโลเฮาเอ้ยไปตักน้ำเดี๋ยวเด้ปีลาเอ้ยเงืออยู่นั่งล้านน้ำยะดิ้งหินหนเป้งเอ้ยปีหากเอ้ยเมื่อตั้งปูตั้งเข่าเตนาจังบาญะเห็นกว่างแก้งฟ้าหนามาลิงจวนกายหนาสังเนเป้งเนเปียงฝ่าหนังล้านฟ้านาญะลาผุนขวัญเงาไอเอ้ยไก่เถือนหน้านังป้ากว่างบุงกลมหน้าอย่ามากระตากเห็นหอเนื้อแป้งเนื้ออันบ้านอนนินเดวอย่าไต่ตากมาเก่าย้ำหน้าสังเนื้อปีลาสายแน่เนื้อน้องเป้งจังว่าหลอปีเอ้ยมันก็เป็นองค์สังองค์เต้าเตโลมันหาเป็นเขาเอ้ยสังเขาเกียเตไรปีลาเอ้ยบ้านเงินเอ้ยเป็นย้ำยาเอ้ยสังปีนังสงจันเตโอโนยานบ่มันจริงเตเด็กเกี่ยวน้องขินเตโลปีลาเอ้ย

0: ก็บินสายเฟืองต่อยปูเขาแดงเตโลลาเอ้ยลำหนึ่งเจ๋งจริงเตจังว่าป่านังเต่าย่างแหลงเป้งเอ้ย
1: ซอยเสียงกันเน่เป้ง
0: เซบินไปป่านังวังบินเสียวเน้อหินอัดเหยาจริงเต

ชุดตัวนี้มาไม่กินเด้แป้งเงยโนสายตัวนี้มาไม่กินดีสวยตัวนี้เขากุมไม้ใหม่เดาโลปีฮักลาก็หนึ่งใจเดียวยิ่งเออ

0: ยังงันนายเยอะสนังอําที่เดมึงหมดล่ะหรืออืมสิกิมาไกลที่มึงหมดสายอยู่กันนายมาอํารถมึงกีลารักคงจับอันบันเจ็บอ้าวสกนี่แกบันดาเร็บเมืองเปรียงตะติอุปังกาตะปละโอกีปุ้ยอ้าวตุกันงากละมักเงินหองแย่หน่อยเฮ้ยเย่งอร่อยไปทางงอร่อยกังไปมาสังเดมาคนลามสะเจตะใครตะม้อยตะใครย
1: Hello.